0: แค่ได้หลุดซ้ำเนาะหนังนะหนังไหน
1: ย
0: ิงกันแรกถ้ายิงหนังแค่นอตเตาโอเคออฟถ้ายิงออฟถ้ายิงแค่เอาแรกถ้ายิงแค
1: ่
0: นอตเตาเตาเสียต
1: า
0: ก็ออฟถ้ายิงหนังแค่เตาตาก็ตาที่นั่นนะจะไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดซ้ำตาเยาว์มหันต์
1: อ
0: ้
1: าวให้สินะดอบเลยทำไมตะคุกเอาดีปุ๊กก็ทำตะคุกรบินรู้ตะคุกบิดันตาชิงก็หาชาค่ะเบลไลค์เนาะชาวเชกิดองก็ไก่เสียซึ่งจีนเอาว่าเบลไลค์เนาะก็ไก่เสียให้ดีบ้างนะเอาว่าซึ่งจะต้องใช้มันนั่นก็ฟุตบอลทีมฟุตบอลถึงก็ฟุตบอลทีมขอรับบุษกถึงในรอกต้องให้แกบ้าฟุตบอลนี่ทีมบุษกบอรอกนั่งถึงมุงก็ต้องใช้มันแกกระงหดที่2326253ก็ถูกนำบาร์เอาให้ลูกHello. Oh, football team of Khorakbushik Borok Nanga Bole Belai No Shaiman Bole Angu Shaiman Tangi Himale. Ang cricket ni saibo football belai keno hamzago. Football thungmu ang belai keno nao nai thokzago habo hamzago ekdom. Tamnani football thungmu nukha hangka hangkai no mai muse unyon nai mano obahai. Padingi te kaisa kokduk singo jara shingi tongle mani football ni team of Khorakbushik thungmu thungnai rok nang.Hello.
2: Hello, bye.
1: Hey, Lam Soko Sadi Takuk.타코 거보니보 타보 군가 한가에 승리 정만이 인게 승다 신고 이제 억 내가 진짜 꼭도 커져라 풋볼 팀 거락 부스 그 버럭 난 가시아 팀 모니 승리 정만이 헬로 헬로 아 풋볼 팀 거락 부스 버럭 난 네 승 승리 정만이 어쩌라고 헬로
3: 헬로 마
1: 더 차디 타코 게 람쇼 거
3: Kaisa
1: timo korok busuk borok nang.
3: Le ba thai nang tong kham mana. Jana kamu cinta tong kaya korok jana.
1: Hmm.
3: Ba thai nang kang nak kham nang kedo.
1: Hmm.
3: Ma football ang ke goli yang konar jadi ke bar jana ngan ba.
1: Do. Hamai dah kuk. Aw.아우 샤호디 그런 거디 2326253 어깍도 남아대기 시작하고 걸어 헬로
4: 헬로
1: 부코 거니 경하나 하이 다북세는 그런 게 많지오 디니니 너 샤디
4: 다걸도만 다북 비단니 그런 거 야반 로디
1: 정도 다 다걸졸라니
4: 다북 비단니 그런 거 야반
1: 오 하이세나 너도 한가이Nini bodla tini ke takuk kereng zak doh kok kerei bela ya mbai.
4: Bodi je, kan football player.
1: Hase, ba bela ke no ka tom toka au korak sa football player ba boka hamu sai man nai doh ke. Hase.
4: Do.
1: Te, belai keno khabai kuk bai belai keno si bai yafro ta kuk bidan no orani tam tinyo belai keno kena toto kok. Ham bai ta kuk abu kuk no. Aw abu kuk ani kani kuk tu ikana lai kesing hayang ta kar jolani ta kuk bidan bini logi shong no hani belai no.

0: chini India ni hai ka Bharat hani football o mokka hani ni hincha ko mokka hani sabuno hincha mokka tamuno hincha
1: mokka football ni Yes,
0: Bharat ni Bharat ni
1: chini India ni na
0: มอกกะในขันดังมาตะนี่มงฐานะจ้ะบุเดสนะหันจ้ะอ๋อผมก็นอกขนาดไปชินิชิกินเนาะอ๋อว่าก็ชะเดสดิมงสิตะครบบุเดสนะมอกกะฟุตบอลนี่มอกกะหันจ้ะ
1: Dah
0: kok baik. Dah. Hambai tak kok. Aku kena tunggu dulu, kiri tunggu. Bayar sak zorat deh, terap terap.

0: ทีแรกใส่ออกได้แต่ซุ้มไปซุ้มดูดีอายุเลยแค่ต่อที่นี่เทปใส่ยาเสียทาย
1: 그모하라니와모하라니인데워링바리스워링바리와곡라인에지니바로노코락담만에드샤사들왕레만인누구게
0: 제니펑
1: 스지니바로하이
0: 제니펑스지니바로근데예바아버노아버이살라야아버랑그거코사람도좋다야예바아버이코스도좀좀하이야
1: 가보는따복도세계전환시절그러나요당의전환나야가보는농모든이세계자인의동원후가난인이벌써부터이반옹필약보고세계자원후본인벌써부터세계자원후그러니까아그러니까샥나인호세계자라연후보고뭐니제니커플라이봉원후보고세간후보고세간후그러니까샥전의버럭때샵동신해봐
0: 아
1: 유
0: 바
1: 베
0: 이크를봐봐아아아
1: 아
0: 아아당연히두개내래하고또라서당연히
1: 쉐이거군쉐이거군한바이한바이카팡 청하면 먼저 혼디 87 31 87 55 45 먼저와봐요